0: 营运埃菲尔铁塔的公司说，印度教团体参观时提出，希望参观期间减少与女性互动。随后应团体的诉求，女性员工收到了通知的需求离开岗位，那并且是由男性替代。此举引发员工强烈的抗议与舆论的哗然。工会的代表说，这个做法完全不可接受，女员工普遍感到被羞辱，也因此在7号举行罢工，并提出与管理层对话，即确保日后不再发生同类的事件。涉事的印度教组织8号发文，就这起的事件造成的伤害或不便道歉。不过声明没有回应有关女性员工被边缘化的指控，而巴黎市长也说事件实际构成歧视，不可接受，也将会启动调查。
1: 泰国内阁在8号批准向老挝提供约17.84亿泰铢金融援助，用于建设老挝境内的清迈至琅勃拉邦大桥，并且批准素万纳普机场两项公私营合营项目，以加强区域交通和物流连接。
2: 总理府副发言人表示，泰国将通过邻国经济发展合作局 NEDA 向老挝清迈至琅勃拉邦大桥项目提供总额约17.84亿泰铢的金融援助，其中约一半资金由泰国政府在2028至2031财年分4年安排预算，另一半由 NEDA 向泰国国内金融机构融资。
3: โครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมค่ะระหว่างสปป.ลาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์connectivity ค่ะและจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลานะคะในการเดินทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางค่ะให้เหลือประมาณ30 ถึงแค่ 40 นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้านะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: 目前从泰国难府前往老挝琅勃拉邦需要通过车辆轮渡跨越湄公河，泰国政府预计大桥投入使用后的前5年，难府平均每年可新增约8万名游客，并带来约3.6亿泰铢的新增旅游收入。同一天，泰国内阁还批准素昂纳普机场地面服务和货运仓储两个公司合营项目。泰国机场地面服务有限公司 Outga 在两个项目中均获得最高评估得分，其货运仓储服务将涵盖进出口、中转、易腐及电商货物。
3: เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่ะและหลังจากนี้ทออทก็สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับออตกาเพื่อเดินหน้าโครงการได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะ
2: สุวรรณภูมิ机场是泰国最主要的国际航空枢纽和航空货运门户，随着航空物流需求扩大，机场货运基础设施的承载能力备受关注。
4: 公开数据显示，2025财年素昂纳普机场航空货运量约为149万吨，已接近170万吨的年处理能力上限。凤凰卫视原员王涛，泰国曼谷报道。
1: 好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您健康平安。
0: 需锁定我们各界新闻。

0: รับเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับอันนี้ผมก็จะขึ้นมาดูอาการเบื้องต้นว่าตั้งแต่เขามานอนโรงพยาบาลเนี่ยอาการเปลี่ยนไปไหม
1: 在许多医院，急诊部医生本该专注在急诊室里的病患，但在翁庞医院，急诊医生也需要到住院病房持续跟进自己经手过的病患状况。
0: กินข้าวได้ไหม？กินได้ไหม？อ้อที่ผมดูแล้วคนไข้ผมอาจจะแย่ในคืนนี้นะผมก็จะต้องอย่างนั้นเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเออเราเห็นเขาตั้งแต่เริ่มป่วยจนมันค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: 在泰国，完成六年学习的医学系毕业生按规定必须到府级医院工作一年，之后再到社区医院工作两年。
0: ไม่ได้เลือกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นแพทย์ทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินก็จะใช้เป็นแพทย์ทั่วไปนะครับเป็นคนปฏิบัติงานในแบ่งเป็นเวรๆไปก็ตอนนี้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกงานห้องฉุกเฉินเนี่ย
1: 昆拉沃是一名实习医生，在这里工作不到一年。因此，偶尔还需要向身边的前辈学习。身为晚辈的他，今天还有一项特殊的任务在身。
0: แพทย์นะครับพอดีน้องเขามาอิเล็กทีฟดูงานก็คือแบบเหมือนต้องการมาดูแบบงานวิถีแบบชีวิตโรงพยาบาลชุมชนในเซตติ้งของโรงพยาบาลเราที่ไม่ได้มีการทำทีทีสแกนสมองอย่างเงี้ยเราสามารถดูยังไงได้เบื้องต้นก็คือการประเมินพวกตรวจร่างกายเป็นหลักครับ
2: จริงเลยคิดว่าคงเป็นโรคเดิมที่มันกำเริบอ่ะ
0: ด้วยประเทศไทยแล้วเราคนไข้เยอะแล้วก็เรารักษาแบบค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอคนไข้เยอะ
1: 虽然昆拉沃自己仍是实习医生，他也尽力对见习的医学生倾囊相授。
0: คุยกับน้องเรื่องแบบคนไข้มาด้วยน้ำตาลสูงครับก็ฟิตคัดกับน้องแบบคุยกันว่าเออแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาสนใจที่อยากจะแบบลองทำหัตถการเองนะครับโดยประสบการณ์ทำงานยังรู้สึกว่ายังเป็นจูเนียร์ครับแต่ว่าเราก็จะแบบมีความแบบประสบการณ์ในการทำงานระดับหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะอยากเป็นซีเนียร์ที่แบบพยายามสอนพวกทาราซีเมียก็เป็น acute hemolytic crisis ได้เนาะอยากจะสอนไปเพราะว่าวันนึงน้องเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เงี้ยเขาจะได้ไปสอนคนอื่นต่อมันก็เหมือนเป็นการส่งทอดสิ่งดีๆให้กันครับ
1: วงพัง医院成立于1991年虽是一家社区医院造访的病患人数却相当惊人急诊部每个月接诊的病例平均可达近千人。
3: โรงพยาบาลเนี่ยครับตั้งอยู่ในถิ่นเดิมของคนกะเหรี่ยงเขานะครับแล้วก็ชาวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาก็นิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยดูแลชาวบ้านอยู่ประมาณ 94,000 กว่าคนนะครับ
1: 除了泰族和克伦族，许多少数民族，甚至邻国缅甸的病患也会跨越艰险的山路前来就医。医院也因此备有翻译员为沟通扫除障碍。
3: มันตรงเนี้ยครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตในเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆชาวบ้านแถวเนี้ยครับเป็นชาวบ้านกะเหรี่ยงยากจนเขาเป็นคนยากจนเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีใครมีฐานะดีหรอกครับเราไม่ได้เก็บตังค์เขายิ่งคนกะเหรี่ยงแบบฝั่งเมียนมาครับก็ยิ่งยากจนเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ถึงชีวิตได้และที่สำคัญโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นเนี่ยครับก็แพร่กระจายให้คนอื่นได
1: ้在眼下越发贫富不均的世界平等就医像是望尘莫及的口号但在偏远的翁庞医院却在践行这一份平等即便病患有增无减工作时数不断增加医务人员仍坚守岗位
0: การแปลอาจจะไม่ตรงอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้แล้วความเข้าใจทางสุขภาพไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าเราอยู่ในเมืองคนไข้เขาจะมีความเข้าใจเขาอาจจะมีการอ่านหนังสือหรือว่าเปิดดูมาก่อนที่จะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีแบบเหมือนความรู้อะไรมาสักอย่างละแค่ต้องการมาคอนเฟิร์มกับเราแต่ที่นี่คือคนไข้ความที่เข้าใจเขาจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองเป็นหาเขาก็จะไม่ได้เล่าให้เราฟังเราต้องมีหน้าที่แบบไปหาจุดนั้นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความยากนึงที่ผมว่ามีในพื้นที่นี้นะครับ
1: 比起病人的经济负担，急诊部面临的挑战更多是来自病患对医疗的认知。
4: อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเจ็บป่วยไม่ได้ฉุกเฉินแต่เขาก็จะมานอกเวลาเขาก็คิดว่าเขาไม่สบายไม่สบายเล็กน้อยก็คิดว่าเป็นฉุกเฉินละ
1: วันนี้是周末午餐时间诊室的人没那么多了
0: เดี๋ยวจะไปทานข้าวกลางวันครับช่วงนี้ที่โรงอาหารโรงพยาบาลครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักแล้วก็คนไข้น้อยพอดีก็อาจจะได้กินข้าวตรงเวลาหน่อยวันนี้คือ
1: 如此平和的时光对医护人员来说弥足珍贵因为意外总在意想不到的时候发生计程车司机突发败血性休克送往急诊 医护团队全力抢救但患者四次心脏骤停
5: We focus on comfort care on the dignity of the patient and allowing family to spend their last moments
1: 这间特殊的18号房正是新加坡急诊部第一间宁静室